0: ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: นใครที่รอ3เพลงเมื่อกี้นี้อยู่นะครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่นี่ Flex 104.5 ของเราขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
3: The night is frozen Halloween นี้เมื่อความหนาวมาเยือนฝันร้ายจึงเริ่มต้นขึ้น Enchanted Fest 2026 Frozen Nightmares พบกับความหลอนสุดมันจากบิลกิน บ็อกกี้ไลออน มัสต์บีคอสออฟยูไอชายเอฟฮีโร่ปัน You are boy TJ X Time Thai และยังโอม31ตุลาคมนี้ที่ UOB Life and Sphere มาพิสูจน์ความหลอนครั้งนี้ด้วยตัวคุณเองเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop รับรองว่านี่จะเป็นฝันร้ายที่คุณไม่อยากตื่น
1: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
4: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: Trent 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับต้อนรับวันแรกของสัปดาห์นี้ด้วยเพลงนี้เลยวันที่นาฬิกาของเราหมุนไปพร้อมกันจาก No One Else เลือกมาต้อนรับกันด้วยครับในชั่วโมงแรกของเรานะและเช้านี้ FJ Copter รายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ดูแลทุกคนแล้วนะครับอยู่กันยาวๆถึง 11 โมงเลยเพราะฉะนั้น Stay Tune อยู่ด้วยกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความเป็นห่วงเป็นใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเนาะน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ครับในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลรวมถึงในจังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักตลอดทั้งช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาครับก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยก็จะปริมาณน้ำลดลงแล้วแต่ว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนาะความเสียหายที่มันเกิดขึ้นก็ได้เกิดขึ้นไปแล้วครับก็รู้สึกเป็นห่วงเป็นใยทุกคนจริงๆครับภาวนาขอให้ทุกคนผ่านสถานการณ์แล้วก็เหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดีนะครับและต้องขอขอบคุณด้วยครับในชั่วโมงนี้นะมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
0: เป็นอีกหนึ่งเทศกาลของพวกเราชาว Flex ครับที่ FJ แต่ละคนเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็รอคอยมากๆเลยและเชื่อว่าแฟนคลับชาว Flex ทุกคนก็ตื่นเต้นแล้วก็รอคอยเช่นกันครับแล้วก็ลุ้นมากๆเลยว่าไลน์อัพศิลปินของเราในปีนี้เนี่ยจะมีใครมาร่วมสร้างปรากฏการณ์มาร่วมสร้างความมันบนเวทีของเรากันบ้างครับและที่สำคัญมากๆเลยอยากรู้ว่าศิลปินแต่ละคนเนี่ยเขาเตรียมตัวเป็นผีอะไรกันมาบ้างครับนี่คือการกลับมาอีกครั้งครับกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีทีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครอยากให้ทุกคนนะครับปักหมุดเอาไว้เลย30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ครับที่สยามสแควร์นะแน่นอนครับว่างานนี้ฟรีนะรู้กันอยู่แล้วแล้วก็รายละเอียดเนี่ยเพิ่มเติมไปติดตามได้เลยครับที่เพจสยามฮาโลวีนนะจ๊ะต้องขอขอบคุณด้วยครับเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึง
3: ฮากาชิไฮโ
2: ยข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
3: โอ้ I love it
2: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
4: Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2
5: Flexlink recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: อีกหนึ่งเพลงสำคัญของ Slap Kiss ครับที่อยู่ในอัลบั้มเต็ม Never Burn Out เป็นเพลงที่ฟังแล้วเนี่ยเนื้อหารู้สึกว่ามันเชื่อเฉือนหัวใจเหลือเกินอ่ะคือลองนึกภาพตามแบบนี้นะว่าถ้าเราเป็นตัวละครในซีรีส์เรื่องหนึ่งละกันและเราก็มีแฟนครับความสัมพันธ์นี้เนี่ยเหมือนจะลงตัวนะแต่ในใจลึกๆเนี่ยเรารู้ครับว่าการที่เขาไม่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเขาอาจจะต้องยอมเสียสละอะไรบางอย่างไปเขาอาจจะมีความฝันที่ยิ่งใหญ่เขาอาจจะมีเป้าหมายที่อยากไปให้ถึงแต่เขายอมละทิ้งสิ่งนั้นเพื่อไม่อยู่ข้างเราครับแล้วเราก็รู้ดีว่าเราไม่คู่ควรที่จะได้รับอะไรพวกนี้เลยรู้ครับว่ามีคนที่เหมาะสมแล้วก็คู่ควรมากกว่าที่จะพาตัวเขาเนี่ยไปถึงฝั่งฝันได้สิ่งที่เราอาจจะทำได้ดีที่สุดในความรู้สึกแบบนี้ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยอาจจะต้องเป็นการที่เรายอมปล่อยเขาไปครับเพื่อให้เขาได้เจอในสิ่งที่ดีกว่าและนี่คือเพลงปลายความฝันครับอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended และ Copter ก็แนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับในชั่วโมงนี้และต้องขอขอบคุณด้วยครับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ทุกคนครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครับฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคมนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ชั่วโมงหน้าครับได้ฟังกันแน่นอนสำหรับ3เพลงนี้

0: Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: เติมนี้

คนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: 10เพลงฮิต45นาทีในชั่วโมงที่2ของเราครับนี่คือเพลงที่ขั้นหนังสือ Sometimes จากพี่ Bogie Lion featuring นนทนนท์เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะอย่าลืมครับอยากฟังเพลงอะไรเพลงไหนเป็นพิเศษเนี่ย request ขอเข้ามาได้นะจ๊ะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราด้วยและต้องขอขอบคุณด้วยครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่

0: ดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสควิตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: บางครั้งเนี่ยไอความรู้สึกเศร้าความรู้สึกเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นในหัวใจต่อการจากไปของใครบางคนที่เรารักเนี่ยไม่ว่าจะในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งครับอาจจะเลิกรากันไปหรือว่ามีเหตุบางประการที่ทำให้ต้องหายจากกันไปมันก็อาจจะไม่สามารถลบความรู้สึกนั้นออกไปจากหัวใจได้ทั้งหมดหรอกเนาะแต่ว่าผมว่ามันก็เหมือนเป็นร่องรอยที่เป็นหลักฐานนะว่าครั้งหนึ่งเราเคยรักเขามากแค่ไหนเราเองก็มีหัวใจเนาะและเราก็เคยมีช่วงเวลาที่ดีร่วมกันมากแค่ไหนครับและถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถพูดถึงเขาได้คิดถึงเขาได้โดยที่เรายังมีรอยยิ้มอาจจะมีน้ำตาบ้างในบางทีเนี่ยเล็กน้อยก็ตามผมว่ามันก็อาจจะเป็นหนทางเยียวยาหัวใจของเราเองได้เช่นกันครับอีกหนึ่งเพลงที่ทิ้งท้ายกันด้วยและ Flex Recommended Copter Recommend ให้ทุกคนได้ฟังนะจ๊ะนี่คือเพลงพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงจากวง Clear เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: ทุกคนเคยตั้งคำถามไหมครับว่าเราเนี่ยจะใช้ชีวิตให้เต็มที่ได้ยังไงถ้าเราไม่มีความมั่นใจครับว่าจะมีใครคอยดูแลกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตครับร่วมกับพี่ปามี่อยากส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านเพลงใจดวงน้อยครับเพื่อตอกย้ำว่าเราพร้อมจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่เคียงข้างคุณในทุกย่างก้าวซึ่งเพลงนี้เนี่ยเป็นการร่วมมือครับที่นำความใส่ใจมาเปลี่ยนเป็นเสียงเพลงเพื่อขอบคุณลูกค้าแล้วก็แฟนเพลงทุกคนครับอย่าลืมส่งต่อของขวัญชิ้นนี้ให้คนที่คุณรักได้ฟังไปพร้อมกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนสำหรับเพลงใจดวงน้อยนะครับและต้องขอขอบคุณด้วยพลัสชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต

0: Flex Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
0: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
2: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 Non-stop Music10 เพลงฮิต
3: 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: มาตอกย้ำความเจ็บปวดกันหน่อยดีกว่าสำหรับคนที่เป็นพระรองสายรอทั้งหลายนะจ๊ะนี่คือเพลงสำหรับคนที่อยู่ข้างๆแต่ไม่เคยได้อยู่ในใจเป็นเพลงสำหรับคนที่ทำให้เขารู้สึกดีแต่ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกรักผลงานจาก Slap Kiss ครับเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนี่คือเพลงไม่มีที่ยืน10เพลงฮิต45นาทีในชั่วโมงที่3ของเรานะครับต้องขอขอบคุณด้วยครับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางครับและนี่คือ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะจ๊ะ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
5: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: Flex Leg Recommended This Week
2: จำได้ว่าลืม

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: ความลับผิว perfect จะลุกไหนก็เอาอยู่ Intuit Primer Plus Plus Primer Enrich ผิว healthy แลดูฉ่ำน้ำ Primer All Matteแมตต์เนียนเบลอผิวช่วยคุมมันไพรเมอร์โกลว์ผิวโกลว์เล่นแสงแลดูมีออร่าเริ่มต้นผิวดีด้วยไพรเมอร์พลัสพลัส3สูตร Fire Your Primer Personality จาก

0: นี่น่าจะเป็นเพลงที่เป็นตัวแทนของความทรงจำถึงคนสำคัญเนาะใครเคยเป็นบ้างว่าไม่ว่าเวลาเนี่ยมันจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ในทุกครั้งครับที่เรานึกถึงหรือว่าคิดถึงเรื่องราวที่เราเคยมีร่วมกันหรือว่าได้ใช้เวลาร่วมกันเนี่ยน้ำตามันจะไหลออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยครับเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยมันจะยังมีความรู้สึกที่มันตกค้างอยู่ในหัวใจเราเสมอเนาะและนี่คือซิงเกิลเศร้าคลายน้ำตาล่าสุดครับจากน้องบีมวรนันท์นะนี่คือเพลงห้ามน้ำตาอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended ครับและกับเตอร์ก็ Recommend มาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะทิ้งท้ายกันเลยก่อนจากกันครับและต้องขอขอบคุณด้วยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากFlex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: หมดเวลาของคอปเตอร์แล้วในวันนี้นะครับขอบคุณชาว Flex ทุกคนมากๆเลยที่ Stay Tune อยู่ด้วยกันนะวันนี้หลายๆคนก็ Work From Home เนาะรวมถึงราชการเนี่ยก็ประกาศให้เป็นวันหยุดด้วยเพื่อรอดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมต่อไปครับยังไงก็ตามความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นแล้ว FJ Copter เนี่ยขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับขอให้ทุกคนผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับ3เพลงที่รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงหน้าเตรียมไว้ให้แล้วครับคำยินดีจากวงเคลียร์ถ้าตลอดการมีจริงขอให้มันเกิดกับรักครั้งนี้ Minchi X Mar Team คนข้างๆจาก25 Hours รอทุกคนอยู่วันนี้ Copter ขอตัวลานะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเทมเต็มรสทุกคำชีสบอล
3: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กอกเพียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
0: ฮ้ห้ามพลาดกับรายการ Let's Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
7: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
8: โดย Denma Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ซิงเกิลจากวงเฮิร์สนั่นเองนะครับเพลงที่มีชื่อว่าทุกความหมายนะครับเพลงที่ FJ Potter เปิดให้ฟังเป็นเพลงสุดท้ายในชั่วโมงนี้เลยในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับต้องบอกว่าชั่วโมงนี้เนี่ยขอส่งกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนเลยนะครับในหลายพื้นที่ทั่วไทยฝนตกหนักมากนะครับแล้วก็เผชิญกับน้ำท่วมหลายพื้นที่เลยนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับแต่ว่าวันนี้ยังโชคดีหน่อยเพราะว่าวันนี้เนี่ยแดดเริ่มออกแล้วนะครับ FJ Potter ก็ถือว่าออกมาทำงานแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนได้เช่นเดียวกันเพราะว่า 2-3 วันมานี่คือแบบว่าหนักจริงๆนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขออนุญาตเปิดเพลง Boost Energy ให้กับทุกคนนะครับในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับวันนี้อยู่กันไป3ชั่วโมงเลยนะฮะตั้งแต่ 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 นเลยอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมอย่าลืมขอเข้ามาได้เลยที่ Fix 104.5 นะครับชั่วโมงนี้ขอขอบคุณด้วยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำครับ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothie เจวาโลครีมซองใช้ดีต้อง Smoothie
0: ตุลาคมแล้วนะครับกลับมาอีกครั้งกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนครับผมเทศกาลดนตรีทีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดนะครับใจกลางมหานครกรุงเทพเลยตอนนี้นะครับให้เวลาเพื่อนๆชาวเฟร็กซ์นะครับเตรียมคอสตูมล่วงหน้าได้เลยแล้วมาสนุกกันนะครับ30ตุลาคมนี้ถึง1พฤศจิกายนครับผมที่สยามสแควร์ตรงนี้เลยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ Facebook Fanpage สยามฮาโลวีนได้เลยนะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับ Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองครับดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเดี๋ยวมันก็ดีหน้าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตครับสมุทโตเจลโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมุทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมุทโตครับ
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothie เจลโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothie ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothie
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMeThailand

0: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับใครเป็นแฟนคลับของ C9 นะครับต้องบอกว่าว้าวมากๆเลยเพราะว่าซิงเกิลนี้นะครับมาในสไตล์ของอะคูสติกฮิปฮอปด้วยนะครับเรียบง่ายแต่สื่ออารมณ์ออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับเป็นเพลงที่ FJ Patter นะครับเปิดให้ฟังในชั่วโมงนี้เลยในช่วง Fake Recommended ครับกับเพลงที่มีชื่อว่าไม่รักดีกว่าครับผมฝากติดตามกันด้วยนะครับFlex like recommended.
1: Flex next hour. โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: Stay tuned กันอย่างต่อเนื่องเลยนะต้นชั่วโมงหน้ายังมีเพลงเพราะๆรอทุกคนอยู่ด้วยในช่วงของ FJ Patter นะครับกับ3เพลงนี้เลยหวงเอิร์ธพัทรวีครับและล้มแชมป์จากทีลี่เบิร์ดเอ็กโพลิแคทครับพลังเธอจากนนทนนด้วยครับและนี่ก็คือ3เพลงที่คัดมารอทุกคนแล้วนะครับในต้นชั่วโมงหน้าอย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะครับขอขอบคุณด้วยพลัดชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตครับ
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plusจากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
2: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
3: ค่ะปิงคลาสุมนาก
2: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
4: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
2: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
3: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
5: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
2: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายคลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ในส่วนของ Flex Talk สัปดาห์นี้นะครับมาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับวันอังคารพรุ่งนี้แล้วนะฮะ29กันยายนชาวพิกเซลครับผมเตรียมปล่อยใจนะครับไปกับสายลมแล้วก็พุ่งตัวมาหาพิกซี่ได้เลยครับเพราะว่าสาวๆนะฮะจะมาเปิดใจสดๆกันถึง9สำคัญนะครับกับอัลบั้มใหม่ล่าสุดที่ของพวกเธอนะครับที่รู้สึกว่าโตขึ้นแกรนขึ้นแล้วก็ที่สำคัญนะฮะยังแถมพกเพลงสากลแกะกล่องมาร้องให้ฟังถึงที่อีกด้วยใครอยากเจอพิกซี่นะครับอย่าลืมปักหมุดเอาไว้เลยนะฮะแล้วก็วันพุธที่30กันยายนนี้นะครับเตรียมตัวเตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมได้เลยเพราะว่าถึงคิวต้อนรับนักแสดงความฟินจากซีรีส์มิสเตอร์แฟนบอยนะครับรักสุดใจนายแฟนบอยนั่นเองรอบนี้นะครับมาแบบว่าทั้งคู่พาร์ทเนอร์เคมีแบบว่าดีงามมากๆนะครับอูอูเซฟนะครับแล้วก็ยังมีลิวจินแพจิอีกด้วยบอกเลยว่าเรื่องนี้นะครับมีเรื่องมาให้ขยี้กันเพียบเลยติดตามได้เลยนะจ๊ะแล้วก็พฤหัสที่1ตุลาคมนี้นะครับถ้าเรื่องเดียวในชีวิตที่เรายอมกลายเป็นคนโลภนะครับก็คงเป็นเรื่องของเธอนั่นแหละเตรียมเปิดใจรับฟังบทเพลงที่เปลี่ยนความกลัวการสูญเสียนะครับกลายเป็นความที่แบบว่ารู้สึกอยากเก็บภาพจำนะครับให้นานที่สุดกับเหมือนพลอยครับผมศิลปินป้ายแดงนะครับจากค่าย Holy Fox นะครับที่พกซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่าโลภมาฝากกันด้วยนะครับมาเจอกันได้เลยนะแล้วก็มีศุกร์ที่2ตุลาคมนี้นะครับสายซีรีส์เตรียมตัวใจฟูได้เลยเพราะว่าสองสาวสวยมากความสามารถเยอะเลยนะครับลีน่าหมิวนั่นเองครับผมจากซีรีส์สุดฮอตเรื่อง Please Love รักได้ไหมนั่นเองนะครับมาเจอกับพวกเขาได้เลยใครอยากเจอศิลปินที่ตัวเองชอบนะครับมาแบบเจอกันใกล้ชิดหน้าสตูดิโอของเราติดตามรายละเอียดที่ Facebook Fanpage Flex Connect นะครับแล้วก็อย่าลืมไปสะสม Flex Coin กันด้วยแล้วก็รีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันด้วยนะครับชั่วโมงนี้ขอขอบคุณด้วยเดนมาร์กคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It not just a cookie It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
1: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ

0: 1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
3: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
4: Flex 104.5

0: ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายคอนเสิร์ตนะครับ Lido Lighthouse เวที360องศาครับผมกับ Lido Lighthouse EP 24ครับ30กันยายนนี้นะครับพบกับโศกดำรงเมิร์ฟบัตรราคา360บาทเท่านั้นครับที่ Lido Connect Hall 3นะครับกดบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Ticket Melon ครับผมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่เพจ Lido Connect ครับผมสนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway นะครับใครที่เป็นสายคอนเสิร์ตก็ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music10เพลงฮิต45นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: ส่งท้ายด้วยซิงเกิลจากบิลกินนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่านับ1นั่นเองในท้ายชั่วโมงนี้เลยนะครับในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับเอาละครับหลายพื้นที่นะครับมีน้ำท่วมขังเนาะเราก็ไม่ได้คาดการเนาะว่าน้ำมันจะมาเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ฝนตกหนักมากๆเลยเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับพื้นที่ตรงไหนที่แบบมีน้ำท่วมขังก็อย่าลืมเช็คสภาพอากาศเช็คน้ำตรงนั้นด้วยนะครับไม่ว่าจะแบบเดินทางไปไหนก็ตามนะครับอาจจะต้องดูนิดนึงนะครับรวมไปถึงช่วงนี้เนี่ยการสัญจรมันเป็นอะไรที่ยากมากๆเลย FJ Pattern เรียกแบบเรียกรถเนี่ยคือยากมากจริงๆครับก็เข้าใจทุกคนด้วยสำหรับสถานการณ์ที่สยามตอนนี้นะครับใครที่กำลังเดินทางมาแถวนี้นะครับตอนนี้เนี่ยยังโป่งอยู่เนาะฝนไม่ตกนะครับแล้วก็น้ำก็ไม่ได้ท่วมแล้วนะครับก็สามารถเดินทางได้สะดวกด้วยนะฮะรวมไปถึงอีกหลายๆพื้นที่นะครับอย่าลืมเช็คให้ดีก่อนออกบ้านด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับชั่วโมงนี้ขอขอบคุณด้วยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal นะครับเช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้น

0: ความคุ้มครองก็ควรพลัสตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่พลัสความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2
3: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: เมื่อเพลงรักมาบรรจบกับลมหนาวแรกของปีในเทศกาลดนตรีที่รวบรวมเพลงรักไว้มากที่สุดใหญ่ที่สุดในสวนผึ้ง Season of Love 2016ปีนี้น้องแกะอยากชวนคนที่มีรักทุกคนมาพิสูจน์หมู่มวลความรักท่ามกลางลมหนาวขุนเขาและเสียงดนตรียันเช้าพบกับสิงโตนำโชคดาเอนโดฟินบูรินโบกี้ไลออนลิปตาสแตมซิลเฟลโลเฟลโลฟักกลิ้งฮีโร่มัสคิเทียสเดอะพาร์คินสันเทนลี่เบิร์ดมีนและฟูสเต็ปพบกัน21พฤศจิกายน2569เวเนโตสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาหรือเว็บไซต์ All Tickets ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Season of Love Song ทุกช่องทางออนไลน์
1: Flex recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: แนะนำซิงเกิลใหม่กันด้วยนะครับจากสมุยนั่นเองนะครับเพลงที่มีชื่อว่าสายนะครับมีจังหวะแบบสนุกๆโยกตามได้นะครับเรียกว่าเป็นเพลงที่พูดถึงนะครับบรรยากาศของริมชายหาดเมื่อเราได้เจอกับใครสักคนหนึ่งที่เขาสามารถแบบสะกดสายตาเราได้เลยจนเราอยากเข้าไปทำความรู้จักโอ้โหโคตรกินใจเลย
1: wow.
0: นะฮะและนี่ก็คือเพลงที่ FJ Pattern นะครับเปิดให้ฟังในช่วง Fake Recommended ครับชั่วโมงนี้ขอขอบคุณด้วยบางจาก E10 SEVO แรงสูตรพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากครับ
2: Flex Flex Recommended Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ในช่วง Flex Next Hour ต้นชั่วโมงหน้านะครับก่อนจะจากกันไป FJ Pattern ขอฝากไว้ด้วยกับ3เพลงนี้เลย

0: 3เพลงนี้นะครับได้เจอกันแน่นอนในต้นชั่วโมงหน้านะครับไอจากสิงโตนำโชคครับผมได้แค่เดินมาส่งนะครับจากกวินดีฟีเจอริ่งกับแบ็คฮาร์ทนะครับแล้วก็มีดอกไม้ที่รอฝนด้วยจาก The Toys เอ็กนนถนนนั่นเองครับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่แล้วในต้นชั่วโมงหน้านะครับส่งต่อให้กับ FJ ญี่ปุ่นในต้นชั่วโมงหน้าด้วยวันนี้หมดเวลาลงของ FJ Putter แล้วนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ11โมงถึงบ่าย2โมงอย่างนี้ที่ Flex 104.5 เลยนะครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie, it's Denmark

0: บางจาก E20 S-Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5

0: เดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 non-stop music 10 play hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: สมดุลรักบาลานซ์ซิงเกิลจาก C featuring กับ Sexy นะฮะส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ทักทายชาว Flex ทุกคนด้วยนะครับวันนี้วันจันทร์28กันยายนอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะรับช่วงต่อมาจาก FJ Pluster ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะครับก็ต้องบอกว่าให้กำลังใจทุกคนเลยที่ตอนนี้กำลังเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมอยู่นะครับขอให้สถานการณ์ที่มันเลวร้ายคลี่คลายโดยเร็วที่สุดจากภาพข่าวก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้หลายๆที่เนี่ยน้ำเริ่มที่จะลดระดับลงมาแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายๆพื้นที่เหมือนกันที่น้ำยังท่วมสูงอยู่เลยแล้วก็รอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐภาคเอกชนต่างๆที่จะเข้าไปอยู่นะฮะเห็นแล้วก็โอ้โหเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นนะครับแต่มันเกิดขึ้นแล้วเราต้องผ่านมันไปให้ได้อีกหนึ่งอย่างที่ปุ่นเห็นนะท่ามกลางวิกฤตแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นน้ำใจของคนไทยหลายๆคนเลยที่ออกมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นลงพื้นที่เองเป็นการโอนเงินช่วยเหลือนะครับเป็นการแบบว่าเข้าไปแล้วก็ช่วยคนออกมาอย่างก็มีเหมือนกันนะฮะเป็นอะไรที่มันก็ดีต่อใจแต่ก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนาะนะครับผมยังไงเราจะผ่านมันด้วยกันอย่างแน่นอนนะครับทุกคนวันนี้ก็วันหยุดพิเศษ28 29นะครับรัฐบาลมีการประกาศออกมาหลายๆบริษัทก็หยุดไปทำงานจากบ้าน Work From Home กันอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาเลยนะฮะที่ Flex Connect ครับผมขอบคุณด้วยนะครับช่วงนี้โทโรอาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth โตเจวาโลครีมซองใช้ดีต้อง Smooth โต
0: แล้วก็สำหรับงานนี้อีกเพียงประมาณ1เดือนนะครับเราจะได้มาสนุกกันแล้วทุกคนกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนนะฮะเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ก็ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครแน่นอนเอาเป็นว่าอยากชวนชาว Flex ทุกคนปักหมุดกันไว้เลย30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ที่สยามสแควร์นะครับเน้นว่างานนี้เข้าฟรีชมฟรีหมดเลยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจของสยามฮาโลวีนงานดีๆแบบนี้ขอบคุณด้วยนะครับEscola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตและสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดยEscolaเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth โตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smooth โตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smooth โต
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
5: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
6: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่ สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: จันทร์ที่ไม่เต็มดวงซิงเกิลใหม่จากเคลียร์นะครับเพลงนี้ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่พี่แพทเนี่ยเขียนให้กับคุณแม่หลังจากที่คุณพ่อจากไปมากกว่า22ปีนะคือความทรงจำต่างๆที่เรามีอยู่นะครับผมว่ามันก็เป็นหลักฐานเหมือนกันนะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยมีความสุขมีช่วงเวลาที่ดีร่วมกันมามากแค่ไหนแล้วถ้าวันหนึ่งเราสามารถคิดถึงใครบางคนที่เขาจากไปแล้วมีทั้งน้ำตามีรอยยิ้มอยู่ด้วยกันได้นะครับมันเป็นการเยียวยาแบบนึงที่ดีมากๆเลยเพราะแค่ครั้งหนึ่งเราได้เคยมีเวลาด้วยกันนะครับมันก็เป็นของขวัญที่ดีของชีวิตมากๆแล้วนะฮะก็เป็นที่มาของเพลงนี้เลยพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงส่งท้ายกันในชั่วโมงแรกของ FJ ญี่ปุ่นนะครับกับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: เอาล่ะบ่าย 2:57 นาทีนะฮะอยู่กันท้ายชั่วโมงนี้กับ FJ ญี่ปุ่น Stay Tune กัน Flex 104.5เดี๋ยวเราอยู่กันต่อเนื่องอีก2ชั่วโมงเต็มๆเหมือนเดิมใครอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็รีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยนะครับ

0: ส่วนใครที่เป็นนนแฟมต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนนะฮะซิงเกิลจากนนทนนฟีเจอริ่งกับบิลกินขอโทษได้ไหมส่วนช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับ plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
2: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
3: ว้ายกอบกอบ
2: กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
4: เมื่อสาบนวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
5: ค่ะปิงคลาสุมนาก
4: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
6: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
4: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
5: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
4: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายคลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
8: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 non-stop music
2: 10 play hit
1: 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: จัดให้ตามรีเควสต์เลยเป็นซิงเกิลจาก2หนุ่มสุดฮอตที่โกโหมาแรงอย่างต่อเนื่องฉุดไม่อยู่จริงๆกับ Gemini Force นะฮะเรียกว่ารักได้ไหม Is This Love ส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มาอยู่กันต่อเนื่องชั่วโมงที่2กันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะครับที่ตอนนี้มองออกไปเริ่มจะเห็นแสงแดดแล้วทุกคนเป็นอะไรที่มันดีต่อใจเนาะไม่เห็นแดดมาหลายวันนะฮะเดี๋ยวอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมอย่าลืมนะรีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยสำหรับช่วงนี้ขอบคุณด้วยครับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางคุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
2: โอ้ I love it
1: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลไปเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
3: ความลับผิว perfect จะลุกไหนก็เอาอยู่ Intuit Primer Plus Plus Primer Enrichผิวเฮลตี้แลดูฉ่ำน้ำ Primer All Matte Matte เนียนเบลอผิวช่วยคุมมัน Primer Glow ผิว Glow เล่นแสงแลดูมีออร่าเริ่มต้นผิวดีด้วย Primer Plus Plus 3 สูตร Fire Your Primer Personality จาก Intuit
4: นี่เห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม Plus พอแต่งงานก็ Plus คนข้างๆมีลูกก็ Plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน life protect plus จากกรุงไทย axa ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth Toe Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smooth Toe ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smooth Toe
6: Flex Lake Recommended
5: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: ส่งท้ายชั่วโมงนี้กันแบบสนุกสนานนะฮะเป็นซิงเกิลใหม่จาก Buddy Z กับซิงเกิล Moonlight เพลงนี้ต้องบอกว่าโยกตามเต้นตามได้เลยนะจังหวะ Afrobeat ที่มันมีความเซนชวลมีความเพลย์ฟูลนะฮะที่สำคัญเนี่ยยังมีการใส่เครื่องดนตรีไทยเอาไว้ในเพลงด้วยเป็นการเอาวัฒนธรรมไทยมารวมกับดนตรีร่วมสมัยได้อย่างลงตัวแล้วก็สนุกสนานถูกใจวัยรุ่น Gen Z แบบสุดๆไปเลยนะเพลงนี้อันนี้คือ Flex Recommended นะครับเอาละครับตอนนี้ใครที่ฟังอยู่แล้วก็เติม E20 อยู่แล้วนะครับขับรถเดินทางทั้งทีก็ต้องเลือกสิ่งที่มันดีที่สุดให้กับเครื่องยนต์นะฮะกับบางจาก E20 S Evo ตัวจริงเรื่องความแรงที่มีสารเพิ่มคุณภาพถึง2ชนิดทั้ง S Dual Purifier แล้วก็ S Turbo Modifier ทำความสะอาดหัวฉีดได้ 100% เครื่องยนต์จึงเดินลื่นสะอาดแรงคุ้มทุกลิตรนะฮะแล้วก็เป็นรายแรกในเอเชียด้วยที่ผ่านมาตรฐานยูโร5ดีต่อสิ่งแวดล้อมแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบางจากแล้วก็ไปเติมความแรงสุดคุ้มได้เลยที่ปั๊มบางจากทั่วประเทศขอบคุณด้วยนะครับบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended Recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ช่วงนี้ปุ่นก็มีแคมเปญดีๆจากธนาคารออมสินมาฝากกันด้วยบอกเลยว่าธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าครับเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings บัญชีเดียวครบทั้งออมได้แล้วก็ใช้จ่ายสะดวกนะฮะได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลยเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทนะครับแล้วก็ไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ด้วยตนเองผ่าน MyMo ได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะฮะตอนนี้เบรกกันแป๊บเดียวฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อน
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: ดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย 808 Festival 2026 พบกับไลฟ์ดีเจระดับโลก2และ3ตุลานี้กดบัตรที่ 808festival.net
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10 10 45 Non-stop Music45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ซิงเกิลจาก Yesterday ฝากให้เขารักนะฮะส่งท้ายกันไว้ในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะครับแหมเวลาผ่านไปเร็วเหมือนกันนะวันนี้ชั่วโมงที่แล้วปุ่นพูดเอาไว้ว่าดีใจนะที่เห็นแดดออกแต่ว่าตอนนี้แดดได้จากเราไปเรียบร้อยเฮ้ยก็คือมาเร็วเค็มเร็วมากๆเลยนะครับอยากจะให้แดดออกนานๆไม่เคยมีช่วงไหนคิดถึงแดดมากเท่าช่วงนี้เลยทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงน้ำท่วมนะครับ 2-3 วันที่ผ่านมาเราก็จะเห็นคอนเทนต์เยอะแยะเกี่ยวกับน้ำท่วมมีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างอันไหนที่ไม่ดีก็โหโดนชาวโซเชียลเนี่ยเข้าไปประณามกันเยอะพอสมควรเลยนะฮะแต่มีโพสต์หนึ่งที่บุญอ่านแล้วก็เห็นด้วยแล้วมันก็จริงนะครับเขาบอกว่าตอนแผ่นดินไหวเนี่ยคนก็พูดว่าอยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดนะปลอดภัยกว่าทีนี้ตอนน้ำมันแพงคนก็โอ้โหแห่ไปใช้รถไฟฟ้ากันนะครับดีกว่ารถน้ำมันทีนี้ตอนน้ำท่วมเขาก็พูดกันว่าอยู่คอนโดเนี่ยโชคดีนะน้ำไม่ท่วมไปในห้องแต่อาจจะมีท่วมที่จอดรถบ้างถ้าเกิดมีรถกระบะก็น่าจะดีกว่านี้คือสุดท้ายแล้วนะครับมันไม่มีอะไรที่ดีที่สุดหรอกทุกคนอยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้อยู่กับมันได้ยังไงรับมือกับมันยังไงซึ่งสิ่งนึงที่ผมว่าสำคัญมากๆเลยนะเวลาเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันไม่คาดคิดเนี่ยเราต้องมีสติให้มากๆเลยนะฮะไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังเจอกับเรื่องราวอะไรอยู่สถานการณ์จะเลวร้ายจะแย่แค่ไหนขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีทุกคนเลยนะครับผมเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง Flex Lake Recommended This Week Kiss Come Kiss

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ซิงเกิลใหม่จากแรปเปอร์ขวัญใจวัยรุ่น Gen Z นะฮะอย่าง Z9 กับซิงเกิลนี้ไม่รักดีกว่าก็มาในสไตล์อะคูสติกฮิปฮอปนะครับที่เน้นความเรียบง่ายแต่ยังสามารถสื่ออารมณ์ออกมาได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวส่งท้ายกันในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นกับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Flex FlexNext Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: 4:56 นาทีนะฮะเดี๋ยวญี่ปุ่นต้องไปก่อนแล้วแต่ยังไงชั่วโมงหน้ามี FJ Sen มาคอยดูแลชาว Flex กันต่อเนื่องแน่นอนพร้อมกับ3เพลงนี้ด้วย

0: ทุกคนครับนอกจากความรักและคำบอกรักที่เรามีให้กับคนที่ห่วงใยแล้วนะครับอีกคำเลยที่ญี่ปุ่นบอกเลยว่าสำคัญไม่แพ้กันก็คือคำว่าขอบคุณนั่นเองขอบคุณที่คอยดูแลและเคียงข้างกันเสมอมานะฮะเหมือนกับความตั้งใจของพี่มี่พี่ปามี่และกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่อยากส่งต่อความรู้สึกนี้ให้กับทุกคนผ่านเพลงใจดวงน้อยเพลงเมื่อกี้นี้เองซึ่งเพลงนี้นะครับพี่มี่แล้วก็ทีมงานก็ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนคำขอบคุณให้กับแฟนเพลงทุกคนเลยที่เดินทางร่วมกันมาตลอดยังไงลองแชร์เพลงใจดวงน้อยเป็นการส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กับคนที่คุณอยากขอบคุณได้เลยนะครับและแน่นอนช่วงนี้ขอบคุณด้วย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตวันนี้ญี่ปุ่นไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิมบ่าย2ใครที่ตอนนี้แถวบ้านน้ำยังไม่ลดนะครับขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วปลอดภัยกันทุกคนเลยนะครับ Have a nice Monday evening ฮะบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
6: ว้ายกอบกอบ
5: กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
7: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดย Denma Cookie สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
8: แค่ฉีกซอง Denma ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้ Denmaเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
9: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: ใจฉันตามเธอไปจากยังโอมในช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะในวันจันทร์สุดท้ายของเดือนกันยาแล้วแต่ว่าสาหัสมากจริงๆเนาะเป็นวันที่หลายคน Work From Home หลายคนไม่ได้ Work From Home แต่ไปทำงานไม่ได้นะคะก็เป็นกรณีพิเศษเลยสำหรับหลายๆคนที่น้ำท่วมอยู่หน้าบ้านออกจากบ้านไม่ได้รถอาจจะจมน้ำอยู่หรือว่าจอดเสียอยู่ตรงไหนแต่ต้องเอาตัวกลับบ้านมาก่อนทิ้งรถไว้นะคะเสียหายกันพอสมควรเลยล่ะสำหรับรอบนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ทันได้ตั้งตัวเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่มีความสุขกันสักเท่าไหร่ใช่ไหมก็ขอให้สถานการณ์คลี่คลายกันโดยเร็วในทุกๆพื้นที่เลยนะคะยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่ประมาณนึงล่ะแต่ว่าเห็นว่าล่าสุดนะคะถนนวิภาวดีทั้งขาเข้าและขาออกเปิดการจราจรตามปกติแล้วนะคะสามารถไปใช้ถนนเส้นทางนั้นสัญจรได้เหมือนเดิมแล้วแล้วก็สะดวกปลอดภัยก็คือน้ำลดแห้งสนิทแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมากลายเป็นคลองขนาดใหญ่แล้วก็เต็มไปด้วยรถที่จอดเสียกันเต็มไปหมดเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบนะคะสู้ๆส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณค่ะกับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 1045 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซู D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
0: และเดี๋ยวเดือนหน้านะคะเรามาเยียวยาจิตใจกันหน่อยดีกว่าทุกคนกับอีกหนึ่งงานที่กลับมาแล้วนะคะหลายคนรอคอยค่ะ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครทุกคนปักหมุดรอสนุกกันได้เลย30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้นะคะที่สยามสแควร์และเน้นว่างานนี้ฟรีสำหรับทุกๆคนเลยนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมรอติดตามกันได้เลยเรื่อยๆผ่านทางเพจสยามฮาโลวีนค่ะและงานนี้ต้องขอขอบคุณเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

จ้าของรอยยิ้มจากโอบนิธินะคะช่วงนี้หลายคนยิ้มไม่ออกเซ็นเอาเพลงนี้มาทิ้งท้ายในช่วง Flex Recommended ละกันเพลงนี้ถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยคือเขาใช้ชื่อว่า Brightest Sky นะคะก็ขอให้ท้องฟ้าบ้านเรากลับมาสว่างสดใสแบบสุดๆสักทีเนาะอ่ะทิ้งท้ายในช่วงนี้ด้วยเพลงนี้ขอให้ทุกคนยิ้มกันเยอะๆหลังจากนี้นะคะอย่าลืมไปดู MV กันด้วยสำหรับเพลงล่าสุดของโอบนิธิที่ได้น้องทีน้องเวฟมาเล่น MV ให้เป็นตัวแทนของความน่ารักแล้วรอยิ้มได้แบบแท้ๆเลยก็อย่าลืมไปติดตามกันนะคะเอามาให้ฟังกันในช่วงนี้และต้องขอขอบคุณด้วยกับบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: เติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: 3เพลงนี้ทุกคนรอฟังได้เลยนะคะหลัง6โมงเย็นที่ Flex 104.5 ค่ะวันนี้อยู่เป็นเพื่อนกับทุกคนนะคะในวันจันทร์ที่หลายคนอาจจะต้องอยู่บ้านกันไม่ได้ไปทำงานหรือว่า Work From Home มี10เพลงฮิต45นาทีช่วง 10:45 Non-Stop Music รออยู่ชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวล นุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: นี่เห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10.45Non-stop, non-stop music 10 play hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: คนไกลจากแพทริกอนันดาในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เป็นช่วงที่เหมาะมากกับคำว่าศาสตร์ไปสมาชิกกับ10เพลงฮิตนะคะก็คือจัดให้ต่อเนื่องเลยในช่วงที่หลายคนอาจจะยังรู้สึกว่าเหงาๆเพราะว่ายังอยู่ในบ้านขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพจิตสุขภาพกายของตัวเองกันให้ดีในช่วงที่ค่อนข้างจะวิกฤตเนาะสถานการณ์น้ำท่วมแต่ถ้ามาพูดถึงข่าวดีข่าวดีเราก็มีแบบทีๆนะช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นน้องเนเน่อาทิตย์ที่แล้วนะคะคว้าแชมป์ AGT สำหรับซีซั่นที่21ซีซั่นล่าสุดนะคะกลายเป็นร็อกสตาร์ระดับโลกไปแล้วนะคะและล่าสุดก็กลับมาเมืองไทยแล้วด้วยยังมีเอเชียนเกมส์ที่ไทยเราก็คว้าเหรียญแบบต่อเนื่องนะเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันอีกทีละกันว่าได้อะไรไปบ้างนะคะแต่ว่าอีก1อย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือวันนี้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่อีกแล้วสำหรับน้องลิซ่าที่ไปคว้า Best Pop บนเวที MTV VMAs 2026นะคะแล้วก็เป็นศิลปินเดี่ยวเอเชียคนแรกที่ทำรางวัลนี้ได้ด้วยสุดยอดเลยอ่ะทุกคนจากผลงานซิงเกิลที่มีชื่อว่า Dream เนาะที่ร่วมงานกันกับนักแสดงญี่ปุ่นเคนทาโร่ซากากุจิอ่ะแล้วก็ทำให้เพลงนี้นะคะกลายเป็นที่ถูกพูดถึงอีกครั้งในวันนี้แบบเยอะมากๆเพราะว่าคว้ารางวัล Best Pop ไปจากอีกหนึ่งเวทีระดับโลกนั่นเองยินดีด้วยกับลิซ่าแล้วก็ลิลี่ทุกๆคนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

คุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: ราวไลแค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแฉลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: พูดมาเซตจากไซเยนนี่คือเพลงใหม่ล่าสุดจากไซเยนหรือว่า FJ พิมพ์ของพวกเรานะคะใครที่ติดใจเพลงนี้เพราะว่าเพลงนี้มันติดหูสุดๆเนาะอย่าลืมไปดูมิวสิกวิดีโอด้วยนะคะมีความหล่อมีความเซ็กซี่มีความสามารถมีครบทุกอย่างในเพลงนี้เลยสำหรับไซเยนนะคะนี่คือ Flex Recommended ค่ะแต่ว่าใครที่อยากจะติดตามอีกหนึ่งบทบาทของไซเยนในฐานะ FJ พิมพ์ก็ที่นี่เลย Flex 104.5 นะคะชวนทุกคนดูซีรีส์ด้วยกันคืนนี้ดีกว่าเพราะว่าทุกวันจันทร์และอังคาร2ทุ่มครึ่งนะคะอยากจะให้ทุกคนมาติดตามการล้างแค้นเกินคาดเดากับวิชาลับที่เธอมีในซีรีส์เรื่องใหม่คลึงค่ะเมื่อกฎหมายไม่สามารถเอาผิดคนชั่วได้เธอจึงจำเป็นต้องใช้2มือที่มีเพื่อล้างแค้นในครั้งนี้กับศาสตร์นวดลึกลับต้องห้ามนวดไม่ใช่เพื่อรักษาแต่เป็นการคลึงให้ไร้ลมหายใจสู่การทวงคืนความยุติธรรมจากเหล่าคนที่มีอำนาจที่ทำร้ายครอบครัวของเธอนะคะนำแสดงโดยเท็ดไมรอนชาร์เลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลลินมชนตและด็อกเตอร์พลังโลกศิลป์รวมถึงนักแสดงอีกมากมายกับการล้างแค้นของเธอจะสำเร็จหรือไม่ทุกคนก็ต้องมาร่วมติดตามไปด้วยกันนะคะในซีรีส์ใหม่คลึงทุกวันจันทร์อังคาร2ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวค่ะ
1: Flex Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: ชั่วโมงหน้ามาทดสอบความรู้ใจชาว Flex กันหน่อยดีกว่ามาดูว่า FJ Sen จะเปิดเพลงถูกใจทุกคนหรือเปล่านะคะ

0: เพลงนี้จากน้องนูนิวด้วยขึ้นใจถ้าเพลงนี้อยู่ในใจของใครก็รอฟังได้เลยต้นชั่วโมงหน้านะคะหลัง1ทุ่มที่ Flex 104.5 ค่ะส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plusจากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตเมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดยเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
2: Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

ลามปามจากโบกี้ไลออนฟีเจอริ่งกับเจฟซาเตอร์นะคะวันนี้หมดเวลาของ FJ เสร็จแล้วค่ะทุกคนพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะสำหรับ Flex Talk กับ3สาวพิกซี่นะคะใครที่คิดถึงน้องมาเบลน้องพิมมาน้องอิงโกพรุ่งนี้มาเจอกันที่นี่ได้เลย Flex Talk พร้อมๆกับเพลงใหม่ของน้องๆดัสตี้

วนหลังจากนี้ค่ะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะดูแลทุกคนพร้อมๆกับหลายเพลงฮิตและ3เพลงนี้ด้วย 2:00 น. ถึง 5:00 น. คืนนี้อยู่กับ FJ ต้นนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะไปแล้วนะ

0: เตรียมร่างกายของคุณให้พร้อมกับสุดยอดเทศกาลดนตรี EDM ที่ทุกคนรอคอย808 Festival 2026ระเบิดความมันไปกับไลน์อัพศิลปินระดับโลกนำทับโดย Illenium, RG, W&W และอีกมากมายที่จะมาเขย่าเวทีให้ลุกเป็นไฟปักหมุดรอไว้เลย2และ3ตุลาคมนี้ที่ไบเทคบางนากรุงเทพบัตรเทียร์3ราคาเพียง 3,450 บาทคว้าบัตรของคุณแล้วมากระโดดไปพร้อมกันซื้อเลยก่อนบัตรหมด
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดย Denma Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

0: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
1: สวัสดีครับสวัสดีชาว Flex 104.5 ทุกคนด้วยนะครับ FJ ต้นมารายงานตัวแล้วนะครับในคืนนี้นะครับคืนวันจันทร์ที่28กันยายนนะครับเข้าสู่อาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยาแล้วด้วยเวลาผ่านไปอย่างเร็วมากๆเลยนะครับและต้นไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดจริงๆนะครับบอกเลยว่ามันกลับมาอีกครั้งแล้วนะฮะกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับเอาเป็นว่าปักหมุดกันเอาไว้เลยนะฮะ30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ที่สยามสแควร์นะครับบอกเลยว่างานนี้ฟรีด้วยนะฮะรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดตามกันได้ที่เพจสยามฮาโลวีนครับขอขอบคุณเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
0: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดยเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงแรกของ FJ ต้นนะครับไปด้วยอีกหนึ่งเพลงเศร้าจากศิลปินสาวเสียงใสเลยนะครับบีมวรนันท์กับเพลงห้ามน้ำตานะครับก็เป็นเพลงที่จะถ่ายทอดความทรงจำนะครับถึงคนที่เรากำลังคิดถึงอยู่นะฮะ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยกับช่วง Flex Recommended ครับแล้วต้องขอขอบคุณบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Lake Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: สำหรับในชั่วโมงหน้าทุกคนกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะครับห้ามหนีไปไหนเด็ดขาดเพราะว่าต้นมี3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้จัดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 เจอกันครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
4: ค่ะปิงคลาสุมนาก
3: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
5: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
3: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
4: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง
6: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
3: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายพลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: Flex Flex Recommended This Week
2: ห้ามน้ำตาดีมวรนันท์

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: FJ ต้นใจดีจัดให้ตามคำขอเลยนะครับซิงเกิลจากมีนนะฮะกับเพลงรักฉันให้เท่าคนเก่าก็พอนะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับส่งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงพร้อมๆกับ FJ ต้นกันต่อแล้วนะฮะและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับบอกเลยว่าล่าสุดเนี่ยทางกรมอุตุเขาก็ออกประกาศเตือนแล้วนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยยังคงเจอกับฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่อยู่นะครับต้องคอยเฝ้าระวังกันให้ดีเลยนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมี9เขตนะฮะที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะครับก็คือเขตยานนาวาเขตบางคอแหลมนะครับคลองเตยบางนาสะพานสูงวัฒนาสวนหลวงพระโขนงบางกะปินะครับใครที่อยู่ใน9เขตนี้นะครับก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดละกันนะครับและช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยเลยกับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plusพอแต่งงานก็พลัสคนข้างๆมีลูกก็พลัสความรับผิดชอบเมื่อชีวิตพลัสขึ้นความคุ้มครองก็ควรพลัสตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่พลัสความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปีพลัสชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดยเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต

0: สำหรับใครนะครับที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เต็มไปด้วยความอึดอัดนะครับไม่ว่าเราจะทำดีขนาดไหนพยายามทุ่มเทขนาดไหนนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความหมายเลยนะฮะต้นเชื่อว่าต้องอินกับเพลงนี้มากแน่นอนเลยนะครับซิงเกิลจากซีนายนะฮะกับเพลงไม่รักดีกว่านะครับต้นเปิดให้คนได้ฟังกันแล้วกับช่วงนี้เลย Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour
2: โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: อ่ะเผลอแป๊บเดียวนะครับก็ใกล้จะ4ทุ่มแล้วด้วยนะฮะบอกเลยว่าในชั่วโมงหน้า FJ ต้นก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนชาว Flex ทุกคนนะครับไปอีก1ชั่วโมงไปจนถึง5ทุ่มส่งทุกคนเข้านอนเลยนะฮะพร้อมกับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันนะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะกับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตเติม

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: Radio Job ครบทุกเพลงฮิต1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
2: ว้ายกอบกอบ
1: กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดย 808 Festival 2026 พบกับไลฟ์ดีเจระดับโลก2และ3ตุลานี้กดบัตรที่ 808festival.net
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music10เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ครับมาแล้วนะฮะกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อนะครับก็จัดเต็มให้ทุกคนได้ฟังกันนะฮะกับ10เพลงเพราะๆที่ทุกคนช่วยกันเลือกเข้ามาด้วยนะฮะกับช่วงนี้เลย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจาก Full Step นะครับกับเพลงแค่ไม่ต้องรักใครนะครับแต่สำหรับใครที่รักน้องหมาน้องแมวทุกคนนะครับบอกเลยว่าในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้นะครับเหล่าทาสทั้งหลายเนี่ยต้องระวังสัตว์เลี้ยงให้ดีๆเลยนะครับห้ามผูกหรือว่าขังน้องเอาไว้ในกรงเด็ดขาดเลยนะครับในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับอาจจะทำให้น้องเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือว่าหนีเอาตัวรอดได้นะครับก็ขอให้ทาสทุกคนเนี่ยดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดด้วยในช่วงนี้นะครับและต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: เพราะค่ำคืนนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่คุณจะไม่มีวันลืม B and Beyond คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งสำคัญของ B พีรพัฒน์ที่จะพาผู้ชมกลับมาพบกับทุกบทเพลงที่คุ้นเคยตลอดเวลากว่า20ปีและ Beyond เหนือกว่าทุกความคาดหมายมากกว่าบีพีรพัฒน์ที่คุณเคยรู้จักพบกัน14พฤศจิกายน2569 BCC Hall Central ลาดพร้าวราคาบัตร 4,500 3,900 3,200 2,800 และ 2,200 บาทซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

Flex Recommended.

0: สำหรับใครที่กำลังมีคนที่เราแอบชอบแอบเล็งไว้อยู่นะครับต้นขอแนะนำให้ส่งเพลงนี้ให้เขาฟังกันได้เลยนะฮะซิงเกิลจากเตมีนะครับกับเพลงเผลอยิ้มนะครับบอกเลยว่าความพิเศษของเพลงนี้เนี่ยเขาได้ชวนแรปเปอร์นะครับที่เป็นเพื่อนซีนะฮะอย่างเจมาร่วมฟีเจอริ่งกันด้วยนะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: โอ้โหต้องบอกเลยว่าเวลาผ่านไปเร็วมากๆจริงๆนะครับตอนนี้ก็หมดเวลาของ FJ ต้นในคืนนี้แล้วนะฮะแต่ทุกคนไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าต้นมี3เพลงนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อก่อนนอนครับ

0: 3เพลงเพราะๆเลยนะฮะรอทุกคนอยู่แน่นอนต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 นะครับแต่ว่าตอนนี้ต้นต้องไปก่อนแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนต้นตลอด3ชั่วโมงเต็มๆในคืนนี้แล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้2ทุ่มถึง5ทุ่มที่ Flex 104.5 บ๊ายบายครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตThe night is frozen. Halloween นี้เมื่อความหนาวมาเยือนฝันร้ายจึงเริ่มต้นขึ้น Enchanted Fest 2026 Frozen Nightmares พบกับความหลอนสุดมันจากบิลกิน โบกี้ไลออน Must be cause of your child F Hero ปัน You are boy TJ X Time Thai และยังโอม31ตุลาคมนี้ที่ UOB Live and Sphere มาพิสูจน์ความหลอนครั้งนี้ด้วยตัวคุณเองเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop รับรองว่านี่จะเป็นฝันร้ายที่คุณไม่อยากตื่น
2: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
1: โดย Denma Cookie สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2
3: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMeThailand

0: ส่วนใครที่รอ3เพลงเมื่อกี้นี้อยู่นะครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่นี่ Flex 104.5 ของเราขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตคุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึง
2: ข
1: ้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
2: โอ้ I love it
1: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
3: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothie เจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothie ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothie น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
4: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: Flex 104.5
1: ในคืนที่ฟ้านั้นเต็มไปด้วยแสงไฟเราโอบกอดกันและมองไป

0: เตรียมร่างกายของคุณให้พร้อมกับสุดยอดเทศกาลดนตรี EDM ที่ทุกคนรอคอย808 Festival 2026ระเบิดความมันไปกับไลน์อัพศิลปินระดับโลกนำทัพโดย Illenium, RG, W&W และอีกมากมายที่จะมาเขย่าเวทีให้ลุกเป็นไฟปักหมุดรอไว้เลย2และ3ตุลาคมนี้ที่ไบเทคบางนากรุงเทพบัตรเทียร์3ราคาเพียง 3,450 บาทคว้าบัตรของคุณแล้วมากระโดดไปพร้อมกันซื้อเลยก่อนบัตรหมด
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10 10 45 Non-stop Music10 เพลงฮิต45 นาที

0: ายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Denma Cookie สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop music.

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: จาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10.45 Non-stop music

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: นี่เห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

0: าวไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
1: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
3: โอ้ I love it
2: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลไปเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5